0: base of the rum tom hoi ja re ta nga phan nom mai krong ka hoi ki de pui mar jak pu hoi ku di lia sia ta pun pok kon yak khan ki ko hai ton ne yum tra pok kem in ang yang pun cha rang ko ku tum ne mo khun nan ka ok ka ku ko ra pu se kon yak kon nyom ang a ko ket mo ka lat ka kra ka la ka som kem ka di kon yak lak ra chu yi te te ta lai pa mo chut cho ta nicolas konchen a de un yun nan he สตังปุ่นจิตจีท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกอังกุยกาปิกในรุมปลายตีตะลายมาขนาดปลักกระเมืองปลายอังอากอังกุยกาเรียบนอเป่าตุนดักติปุ่นกราปือซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกระยุงปลักกระจุดเจาะมิวตันยินยุยอจุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบอีเดอร์ไลน์สร้างกระดาษขีพวนเก่าติสงายท่านหมอปอยสลาไปอยู่ที่แคนคีอังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคราปือซึ่งสมัยติเก่าจงส์ออฟเดอะบรอมกันจอไปอยู่นอกวนดิยูปอยสลาปฏิเดอร์ไลน์ตีนอติบริสออฟเดอะบรอมอังตะมอกุยคอปจอปลักกระเมืองปลักไรก่ออังกุยกระเร็บนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบุซึ่งตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีเนี่ยอุดกราบุซึ่งพันเสียได้เต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมอนเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูตื่นไปกระยำอุดยำกุ้ยอาเลียมูปนกุ้ยกระหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ตีมันตะเล็บไว้ยินช้าเนี่ยยะถ้าเป็นอันแขนขี่มอคือไล่ตับเล่นกีกระดาษเนี่ยอย่างอ่านปูนติปลอกราบือเสิงปูนติยูเนี่ยมากราบือเสิงกีลอกกุดไม้งูตติตลาให้ปูนติจีที่ยาวกาการจืออินตติสุสังปูนตับเตเอติเป้าเอเป้าดุจจาที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกีนอกีกอกุกยูติเอิญเมืองปลักไพรตติตลายกระดาษโปรแกรมอินไปอยู่การจอเมืองคนกุยกระดาษทองอังกินยังปล่อยตติตลายคนดูฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็มมอลไลน์สตางประกอบไปอยู่การขายกระดาษจากพัง MCGM ข่าวเงียบไปของไลน์สตางประกาศ
1: อารมณ์ไม่เหม็นลาวะเขมียะ MCDM สุดเด็ดเดนมีเดียเพจไปบาร์เลยดีเดนมีเดียเพจมาอดีตการรันนี่เดลูดีการ์โอเจนนั่งเงาไปเดินทางนาเด็กันเอง CDM เล่าปีโรပြည်သူတွေအတွက်ယက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ကပ်ကူကဖာရွန်ဖာရီမိုက်ကေမော့ကပ်လတ်ကရမ်စံပေးပူချင်းချင်းကက်စတိုင်းတေးမော့စံပူကတော့ဒပ်ဘီဟေး
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ23ရက်တွင်အင်အားထောင်ချီတုံးပြီးတက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့ရွယ်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနေအခုလတွေသတင်းပတ်တွေမှာအနောက်ဘက်အရက်စီဥတီလာနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာနေရပါတယ်မြန်မာနှစ်လဲနှစ်ကုန်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမျောက်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေကိုပြန်ရဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပြီးတော့မြို့အချို့ကိုပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နှစ်မြို့ကိုတော့အပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာပြန်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာထက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အသက်ရှူချောင်စီခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တို့နဲ့

0: dudomi nulepa ulenao pol nan zaten himunisin chibai kanlobuk tuisin mcdm chenlaizo program zarkhat sung thutang pol thanna kan neiding amai sibika cdf ha kha roi tu upa karlak ti thiamok lonak ronga twal tha nak aswaki polkom rakdin tu vice president lun salai sangling nun nak liam thu chinram kul ha kha peng shambun cdf ha kha a roi tu karlak ti thiamok lonak ronga elong nak suakin twal tha nak suaki polkom vice president lun salai sangling nun nak liam thu thesi meini lenga nia cdf ha kha i atu gs 1 ne rolai salai za chunglian thon an eloki salai za chunglian in meithal thon akat that mi si jiang ronga chutin achang ti chu fiangten kan thailo nan khatlam khatlami kaw nak chu asilautin polkom sungnai vai theitu in ansim hiti tongkam elok naka shem shai manmi chu ayi yuding asitin cnf spokesperson salai thetni in asim nunnang liam tu salai sangling chu civil engineer tlongta asi i ralsangi uknak lak nu ha kha i mipi du phorna ki rakhau ha tu khalasi chunhua cdf ha kha rak din thok isin tel tu khalasi tan maha mule vice president tuan vo chu thongni le kumkul loan nga tiang rak tuanin frontline do nak tam pia khal ma rau ri tel tu si chui thu thon pe paro in cdf ha kha lamin cha swami jiang man a shri lo si apani na ka cno cndep in training themi ral ka pol chu drone shem shai pi sniper le chrek pol an ken thu chin national organization chin national defense force cno cndep in ral dau na ki tul mi shem shai pi drone sniper le chrek pol kan ken asi tin cha an swa si cno cndep i sham thok ral rel zirna number pahni rin phai thong ni le kumkul luan rok training the nak chu mei ni lai nga nia training tlong hun pakhata an tua thai thu thon pe parin cha an swa na ka atu vekin antar langmi si chui training the na ka cno cndep defense secretary ds le vice chief of staff vcs in antelpi thai tha jang peknak anai number pani training the ralka polju chinram chinmi people rang cndf brigade 1 isin natuan in raldauding anci tin antar lang chui ruanga raldauna ki tulmi shem shai pi drone sniper mai thalle chrak pol khal ankenchi cno cndf chu chin brotherhood sungtel munram kilhim tu ralkap anci thongni le kumkul luan nga april a tan people kom dang pol thon phalam khopi an lathai kaunan ral sang in phalam khopi telin chinram saklam hun pol nga sal dingin thongni le kumkul luan nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ral rang tha jang tampi thon an ranor ruanga thongni le kumkul luan rok april thachem lama ral rang in phalam khopi an lathai sal si dona kharuk luana ral rang lammi za thumin zanga lai an thi i shem shai tin kim zani luan chu chinral kap tangko polin an tinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mipi ral kap nunak lan tu khal an ung thu thai si complex copy ra sang in van zamin bom an thak thu chinram kul complex copy i pun pania ra sang in van zamin bom an thak tin twal sung thu thang pole van zam lam ra rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mei thlan hi lei ruk zan lam na ji panga le mini lei nga a tara uli ta sakhani sin azam swakmi jet fighter ka mi si ra sang i bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki pakhat chu khoi atla ti an thailo wanjam kam nak ronga mi pi hliam tor le in siat mi din hun an thai ri lo tin an tar lang complete peng chu ra sang in wanjam thon ape pein an kam nak hi main ni lai nia khal jet fighter thon voi ti an kap zo wine 12 wanjam khal mangin pom thon voi ruk an thak mi khal a umasi ha kha kho sung lu nak ke ta ra sang pol kap an tongi ral boy pakhat telin mi lai nga an chi thu chinram kul phalam khopi sin ha kha lam pan tu ra sang pol chu chun chung kho ki nga ka antongi ralboi pakhatelin mi lei khat anthi thu thesi mei thlan lei nga nia chunchung khwale ha kha jin karlaki thleng tu ra sang pol chu chinlen council le cna tangkopin sniper thon an rakka pasi chui kaung na ka ta yin mu din hun pakhatelin mi lei khat anthi ti an mu thu cna spokesperson in asim chuwek thau thoi mei ni lei li a khal ha khai sin chu mi se chaung pamwak tu ra sang pol chu chaulan sung kianga chinral ka polin bo in an rakka pasi tongnak sunga ral sang lamin mi pali an thi yuha mutelin ral boi pali an hliam tin cna inan sim chutin an ka na ki hliam ma tor tu ral sang pol chu mei ni lei li le ni lei nga nia chun chung khwa chu ni ni sung mai sa an ur ka ngi in kul hlon tum akang ral si phlam khopi an lak nu ha kha lam apan tu ral sang tha jang za thum song chu rak bo in an kap ri roi ha kha thleng thai shi loin chun chung kho kianga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mi pum za ni rong in rol a la win du phor nak an twa thu sakai ram then kali myu i kali thong ina ram khel thong tla mi pum za ni rong in bang ran ten chaw nga thai ding in rol a la win du phor nak an twa tin myanmar ram pum nei nga ye chen ta mya ko yet ppn emin cha an swa si kandung me ni nia chumi ram khel thong tla pol chu thong ini pek mi rol a la win mi pi pek mi rol long kan ai du ti mi thulu thon dai ten du phor nak an twa si du phor na ki tel tu pol chu ram khel thong tla pol bang ran ten chau vaw nga theina ram khel thong tla pol chau vaw kim ten nga thei ding le dan thu nei nak ti mi pathum an di la si ral sang in zalen nak an pek mi a ram khel thong tla pol chu tum ta nei in an ta ni ya zo mu le po ma pol long thum sak si in dik lo nak ruanga atu vekin an tua nak si chui le ya thong in thu nei tu poli no thu ai mi telin no mi umna ka parcel thon rol me khai sian nak phidin ram khel nu mi thong tla pol chu aphun phunin har nak an pek mi khal an lungkim lo thu an tar lang chutin ram khel thong tla por pari thleidan nak chu an dawi du phor nak tua tu thong tla por para pezomin shemnak tua thai loading in le andil mi pol torel nak ding le ramkip thong tla zo fel tu bur pol khalin aranglamin zau hlea sakding in khal ppnm in andila si tat panni an che kok lo thu pnlo pnla central committee thurel naka simphiang nak cha swa nca khal kan hlon zawi adik mi rem dei nak sanga kan kop ding tin an sim thu pa u amyu da lo myaw ye apwe chou pnlo pnla din hunin tat mun nia an theno ti mi thu chu adik lo thu le alem tua mi nca khal kan hloni adik mi rem dei nak sang thal pau do thleng naka kan tel pe ding tin pnlo pnla in cha an swa si hi an cha swami chu me ni lai khatin ni lai nga tiang ni nga rai an tua mi central committee lawlak priat rin phai thong ti le kum kul luan riat the nu me ni lai sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu i ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mai lam na tuan nak ding le ronak polkhal mi pi hnen an simphiang atu ria ISP myamai report zawin thu thang then khata PNLA tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi PNLO le bomu chi khon turi hau ha mi PNLO tin an tar lang mi hi adik lau tin PNLO in an sim PNLO din munin khon okka khum min tei le nai yin yin su te pathum chu PNLO e sram thok dan pol am pa bal ruanga thong ni le kum kul hluan li kum October thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin ara lai ding mi conference longa ayu khang wen khuina ding ruanga PNLO PNLA chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim phiagi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi porem sak ding in an ngen phone chui leya PNLO PNLA khalin ral sang e NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau do thleng na ka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le do thleng nak za te io thai tu a ngen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kut noi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo zetin an kai an roi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNL P2 sit chu kapin PNL PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pa u avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNL khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan zate para kan
1: sorry jerwon ba new shani yong we pyo sim sang amikano mcdm pa ni lamam pin lai wasai phangstum shigani pe ngai patang shi ko na thosh le yam ro sna re ya shong nan ku na mega mountain bali ma mon bon bon ja a new ji mega lam krim ma sa do na mountain shi khong de khum su bon ban lue shi ka pe ta ma dnya na re turki mountain istanbul muklong cha lai wasai iprish ta ta glo lai wasai la sa ma nga shi khong lang na mega mountain bali ma mon bon phong de a new ji krim ma do sim ma ang sa do na nyam mon kong lai mun ga sul lai wa lam je lue re de chang ga mon bon phong ja a new shi rap dot ta ksa ni forum ta shang nong bon ban lai wa son indonesia ไทยโปแลนด์สวีเดนเทสิมโรติมอมุนดันนิมลอมุนดันชิลคงกอนาดักซาพงนิเทมองลักซังครึมซุบองบันลุยลามเจลุไอแต่ซังครึมซุบลุยจากุมเชียนเมียนเพียนตับนี้มงชวนยานซาตอไลงาไอชิงกิมอคอคังตอไลลามนิเปซังลังสุนดันนูเอซอนกุมเชียนเมียนเพียนตับปะระละจาปวยกอนานิงทำวานาอุปคังอังพงเปมงเซบกอมซัมซาไมกลอยลามเปสตุสุนไลวายลามเจลุเอริแต่ทางกาซียาเปชเตอญูจิเปชามุตุนามซัมซามดิชโดนามตุพิชอนไลวานาနောင်နာရှေတန်တာနင်ထန်တန်တိုင်း SCEFR မုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်တန်လူဝဲဝိုင်လမ်ဂျေလူဝဲရီမြေမုံရှာနေရာကဒွန်ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလမ်နိဖေမတွန်နာကြောနာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုချင်မလောမုံဆာလမ်ဂျေစိတ်နာပုံတုံခရမဲနီယောင်လော့လူနာမတူမကမုံတန်နေမတွန်နာငကွန်ကြောရှတုယာနာဖေမုံဖီလူချင်းလဲဝိုင်လမ်ဂျေလူကအိုင်မတွန်နာချင်းပေါ်မုံတဲ့စကိုင်းကြရတာကွန်ရှမ်မြန်ဖြန်တတ်မကနာเทียนคนทุชนุดวายมจอมจันนาจานาเป็นไงชิกาเปตังมตุนญานารีจิงพอมุงโดเดสกายจริทากุมเชมเนมเชนตับนาเพียมโดนีเทอังกุนซาคูทุชตุดวายมจอรมลัมพงนีเทมจันมตุมนวยเป็นไงลามเจลูเอเรมิสตาชินงายาชินีจิงพอมุงโดมุงญินิงทอยอินโดจิกทองนาเฮปามเรเตเพียนคนทุชตุดวายกุมเชมเนมเชนตับเปเคียนอีเทปงปงตะนีปรางวันกอนาจิงมสะเตลามเจลูไอเดมจันตากุมเชมเนมเชนตัมกานาซีเอโลนาစီအေပြမန်နိဖေကိုနမွန်ကထောင်းတကုံရေတဲ့လာမနာဝနတ်ကိုယ်လမ်ကျေလွိုက်တထံကဟိုပင်တိုကိမကောင်မူကောင်တိုက်ဝါကိုမကောင်ကျေပမော်လေးမျက်နာဖရမ်ကောင်နာတပန်နိချာမိုမကြန်နီလကြရနာပင်ငိုင်လမ်ကျေလွေရေဒိုင်ထေမရန်စကိုင်းကဝံပူကားကိုပါလက်ထတော်ထီချိုင်ကတာလမ်တော်ချာမိုကွန်ရှင်မြင်ပြတ်သက်ပါလူရှားထော်ဝိုင်မော်ဒော်ရင်ဖေမစ္စတာရှီယာတဲ့ရှင်ငါရရှင်နီနီချာရမ်လန်ဖုန်နီပန်ကောနာချင်းဆက်လေဝိုင်လမ်ကျေလွေရေဒဲမကြန်နီချာเอเอคันเอเจพีดีเอฟนี่ป้องผ่องจึงสะใจไรนะแต่ไม่จะนี่จ้ะกุมแชมป์ยิ่งเพี้ยนแต่ป่าเพียงมอดอมส่งวันนัดฉันก็รวยซอนเพียงลามเรมสัตเสียลามเจลิเวรีแต่ทางการแต่ไม่จันทากุมแชมป์ยิ่งเพี้ยนแต่ก่อนน่ารักนักจีกรูเดสตาร์ลิงจากนี่เทเพียงอารมณ์อะไรนี่เพียงมองสิงลาดูเอลามเจลิเวรีตาตัวแต่ทากุมแชมป์ยิ่งเพี้ยนแต่ก่อนนั้นสีเดียมกำกุนี่เทเพียงลานี่ล้อมไม้มอดอมลิซาจันเดสกันเกี่ยววันละท่าตัวเดลุงไวไรนะแต่ก็ฉันเดไปสิงลาตันตาไอเมรีนี่จะอุปขังพงนี้ไปกองกรีลูนามตัวสกุตเดลามเรียงงูมรำดูเอลามเจนุกไอ้มาตัวน้ากุมเชียนยินเพียนตาบะบงนำโคทิมสเตลามามจ่อเอเปิลสตาทาชามุมเรมชามเรลสามลีเชดรามซีโครมังงานาเอ็นยูจินิชิกาสโปรนชิกาเปตามมาตัวญานาเรกุมเชียนยินเพียนตาบกอมุมเรมชานิเปมาตุงดานาบงนำโคทิมสเตลามนี้มาตัวมันเวกโลง่ายมจ่อเอเปิลสตาสตามิทาชามุมเรมชามเรลสาสุมชิมสซีโครมังงานาเอ็นยูจินิขอการครีมมันตะก็อิมิชตาชิลังยาชิมสัตซีครูไม่งานะเอ็นยูจีชิงกิมขอการครีมมันตะก็อิมิชตาชิลังยาชนิดาชิกาสโปรไทเร่ฮัลลัตเตอร์ป่วยนี่กลัว

0: เดี๋ยวเขาแต่เขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะมาได้ทางเดียวเดี๋ยวซ้อมดีกินอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเลยใช่ป่ะไม่ต้องมาเอาไป
0: ที่ก็มันกินอะไรเนาะแค่เจ้าสองนะครับมา
1: แค่ไหน
0: ฉันได้ยิน